สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวเจ้าหน้าที่ทางการของจังหวัดคูมาโมโตะระบุว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว34คนหลังเกิดแผ่นดินไหวหลายระลอกในจังหวัดตัวเลขดังกล่าวรวมถึงผู้เสียชีวิตที่มีสาเหตุเกี่ยวข้องกับภัยพิบัติด้วยซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนและอาจจะสูงขึ้นอีกขณะเจ้าหน้าที่กู้ภัยค้นหาผู้รอดชีวิตเจ้าหน้าที่ในจังหวัดคูมาโมโตะระบุว่าช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมพบผู้เสียชีวิต8คนที่โรงงานนิปปอนเพเปอร์อินดัสทรีสในเมืองยัตสึชิโร่ซึ่งได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวเจ้าหน้าที่ยังรายงานด้วยว่าเมื่อช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีที่30เหตุระเบิดที่ศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในเมืองคาชิมะทำให้มีผู้เสียชีวิต7คนแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในจังหวัดคูมาโมโตะวัดความรุนแรงได้ระดับ7ตามมาตรวัดแผ่นดินไหวของญี่ปุ่นที่มีตั้งแต่ระดับ0ถึง7สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นได้ตั้งชื่อภัยพิบัตินี้ว่าแผ่นดินไหวคูมาโมโตะปี2026และระบุว่าณเวลา 14:00 นของวันพฤหัสบดีที่30มีการบันทึกการสั่นสะเทือนได้ทั้งหมด270ครั้งในจังหวัดคูมาโมโตะและพื้นที่โดยรอบนับตั้งแต่เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อวันอังคารที่28ตัวเลขนี้ไม่รวมแผ่นดินไหวขนาดหรือแมกนิจูด 7.1 เมื่อวันอังคารที่28เจ้าหน้าที่ทางการระบุว่ายังคงมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงในช่วงสัปดาห์หน้าโดยเฉพาะในอีกไม่กี่วันนี้แผ่นดินไหวรุนแรงในจังหวัดคูมาโมโตะเมื่อวันอังคารที่28กรกฎาคมส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหลายโรงงานของผู้ผลิตรายใหญ่ในจังหวัดบริษัทอัสเตโมผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์เผยว่าพนักงานหลายคนในโรงงานที่คูมาโมโตะบาดเจ็บแต่ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตบริษัทระงับการดำเนินงานที่โรงงานดังกล่าวแล้วและกำลังประเมินความเสียหายด้านบริษัทท็อปปันโฮลดิ้งส์ผู้ผลิตสิ่งพิมพ์รายใหญ่ก็ปิดโรงงานชั่วคราวเพื่อตรวจสอบบริษัทผลิตนมรายใหญ่โมรินางะมิลค์อินดัสทรีระงับการดำเนินงานเพื่อความปลอดภัยของพนักงานในภาวะที่ยังมีแผ่นดินไหวต่อเนื่องโซนี่กรุ๊ประงับการดำเนินงานโรงงานผลิตชิปแห่งหนึ่งในพื้นที่นางทากาอิจิซานาเอะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้แจ้งต่อคณะผู้บริหารพรรคเสรีประชาธิปไตยหรือ LDP ว่าเธอมีแผนปรับลดภาษีการบริโภคสำหรับสินค้าประเภทอาหารลงเหลือร้อยละ1เป็นเวลา2ปีโดยเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนแผนดังกล่าวรวมถึงมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและปานกลางซึ่งจะส่งผลให้อัตราภาษีที่แท้จริงสำหรับกลุ่มคนเหล่านี้ลดเหลือ0ในวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมณที่ประชุมคณะกรรมการพรรค LDP นางทากาอิจิเรียกแผนดังกล่าวว่าเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดแผนดังกล่าวอิงจากข้อเสนอเมื่อไม่นานมานี้ของประธานคณะกรรมการวิจัยด้านระบบภาษีของพรรค LDP นางทากาอิจิกำชับให้คณะผู้บริหารพรรคสร้างฉันทามติภายในพรรคให้ได้ภายในช่วงต้นเดือนสิงหาคมพรรค LDP จะหารือกันต่อโดยเน้นที่คณะทำงานด้านภาษีของพรรคเพื่อรวบรวมและประสานความเห็นต่างๆอย่างไรก็ตามในการประชุมเมื่อวันพุธที่29นางทากาอิจิและผู้นำพรรคการเมืองอื่นๆยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเรื่องการลดภาษีดังกล่าวได้โดยที่ประชุมเพียงบันทึกจุดยืนของแต่ละพรรคเท่านั้นสมาชิกพรรค LDP บางส่วนรวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของพรรคยังคงคัดค้านแผนลดภาษีนี้กองบัญชาการกลางสหรัฐระบุว่ากองกำลังสหรัฐประสบความสำเร็จในการโจมตีอิหร่านอย่างหนักเพื่อตอบโต้ความพยายามของอิหร่านในการใช้ขีปนาวุธโจมตีกองกำลังสหรัฐในตะวันออกกลาง
กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านออกแถลงการเมื่อวันพุธที่29กรกฎาคมว่าได้ยิงขีปนาวุธทิ้งตัวหลายลูกไปยังฐานทัพสหรัฐแห่งหนึ่งในจอร์แดนและเป้าหมายอื่นๆต่อมากองบัญชาการกลางสหรัฐได้ประกาศผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่ากองกำลังสหรัฐเริ่มโจมตีอิหร่านเมื่อเวลา 20:00 นของวันพุธที่29ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐโดยเรียกการโจมตีดังกล่าวว่าการตอบโต้ที่ทรงพลังต่อการรุกของอิหร่านนั่นเป็นการประกาศโจมตีอิหร่านครั้งแรกของสหรัฐนับตั้งแต่วันที่23กรกฎาคมโดย

สหรัฐและอิหร่านอาจทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งมีรายงานว่าประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกี้ของยูเครนขอให้สหรัฐจัดหาขีปนาวุธ300ลูกสำหรับระบบป้องกันภัยทางอากาศ Patriot เพื่อสกัดกั้นการโจมตีของรัสเซียต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนเว็บไซต์ข่าว Axios ของสหรัฐเผยแพร่บทสัมภาษณ์ของผู้นำยูเครนเมื่อวันพุธที่29กรกฎาคมประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวว่าแม้ยูเครนจะได้รับใบอนุญาตผลิตขีปนาวุธสกัดกั้น Patriot แต่ก็ต้องใช้เวลา 1-5 ปีสำหรับการผลิตปริมาณมาก Axios ระบุว่าผู้นำยูเครนต้องการขีปนาวุธสกัดกั้น300ลูกก่อนฤดูหนาวเพื่อปกป้องโรงผลิตพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆเนื่องจากถูกกองกำลังรัสเซียใช้ขีปนาวุธทิ้งตัวโจมตีขนาดใหญ่หลายครั้งรัฐบาลญี่ปุ่นได้ปรับลดคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจสำหรับปีงบประมาณปัจจุบันโดยอ้างว่าเป็นเพราะผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางเมื่อวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมสำนักคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้เผยแพร่การคาดการณ์ล่าสุดสำหรับปีงบประมาณที่สิ้นสุดเดือนมีนาคม2570ขณะนี้คาดว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDPจะเติบโตประมาณร้อยละ 0.9 เมื่อปรับตามอัตราเงินเฟ้อแล้วซึ่งลดลงร้อยละ 0.4 จากระดับร้อยละ 1.3 ที่คาดการไว้ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาสำนักคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นระบุว่าราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้นกำลังผลักดันให้ต้นทุนอาหารและวัสดุเพิ่มขึ้นและสร้างแรงกดดันให้เศรษฐกิจเติบโตลดลงจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวเจ้าหน้าที่ในจังหวัดคูมาโมโตะทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งร้ายแรงเมื่อวันอังคารที่28กรกฎาคมเพิ่มเป็น35คนแล้วโดยขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการยืนยันว่าการเสียชีวิตทั้งหมดนั้นเกิดจากแผ่นดินไหวโดยตรงหรือไม่ขณะที่การค้นหาผู้รอดชีวิตยังคงดำเนินต่อไปและยอดผู้เสียชีวิตอาจเพิ่มขึ้นอีกแผ่นดินไหวครั้งนี้มีขนาดหรือแมกนิจูด 7.1 และวัดความรุนแรงได้ระดับ7ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตามมาตรวัดแผ่นดินไหวของญี่ปุ่นที่มีตั้งแต่ระดับ0ถึง7หลังจากนั้นได้เกิดแผ่นดินไหวที่มีขนาดเล็กกว่าอีกหลายร้อยครั้งในเมืองฮิกาวะซึ่งมีประชากรประมาณ 10,000 คนบ้านเรือนและอาคารอื่นๆกว่า120หลังพังถล่มลงมาทั้งหลังที่เมืองคาชิมะซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ20กิโลเมตรปฏิบัติการกู้ภัยที่ศูนย์การค้าอีออนมอลล์คุมาโมโตะยังคงดำเนินต่อไปศูนย์การค้าแห่งนี้ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการระเบิดอย่างรุนแรงโดยมีคนได้รับการช่วยเหลือออกมาได้12คนในจำนวนนี้7คนเสียชีวิตและที่เหลือได้รับบาดเจ็บบริษัทค้าปลีกอีออนระบุว่าเหตุระเบิดเกิดขึ้นทางด้านทิศใต้ของศูนย์การค้าประมาณ80นาทีหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวพื้นที่ชั้น2ได้รับความเสียหายอย่างหนักเจ้าหน้าที่ระบุว่ามีคน11คนติดอยู่หลังปล่องควันของโรงงาน Nippon Paper Industries พังถล่มลงมาในเมืองยัตสึชิโร่ขณะนี้ได้รับการช่วยเหลือออกมาหมดแล้วแต่มีผู้เสียชีวิต9คนเจ้าหน้าที่ระบุว่าณเวลา 15:00 นของวันศุกร์ที่31มีประชาชนมากกว่า 9,000 คนพักอยู่ที่ศูนย์อพยพ374แห่งสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นระบุว่ายังคงมีการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกเกิดขึ้นในพื้นที่บริเวณกว้างและเตือนว่าอาจเกิดการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงได้ขึ้นอยู่กับขนาดและตำแหน่งของแผ่นดินไหวในอนาคตแหล่งข่าวหลายแหล่งระบุว่าทางการญี่ปุ่นได้เข้าแทรกแซงตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อพยุงค่าเงินเยนโดยค่าเงินเยนแข็งค่าขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับดอลลาร์ในระหว่างการซื้อขายที่นิวยอร์กเมื่อวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมและพุ่งขึ้นไปแตะระดับ157เยนเป็นช่วงเวลาสั้นๆค่าเงินเยนของญี่ปุ่นแข็งค่าขึ้นประมาณ5เยนแตะระดับสูงสุดในรอบประมาณ2เดือนครึ่งก่อนหน้านี้ค่าเงินเยนได้อ่อนค่าลงต่อเนื่องจนแตะระดับต่ำสุดในรอบเกือบ40ปีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่ากลุ่มฮามาสได้ตกลงที่จะปลดอาวุธในฉนวนกาซาแล้วโดยได้บรรลุข้อตกลงกับคณะกรรมการสันติภาพซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นเพื่อกำกับดูแลการปกครองในช่วงเปลี่ยนผ่านในฉนวนกาซาผู้นำสหรัฐระบุผ่านโพสต์บนโซเชียลมีเดียเมื่อวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมว่าวันนี้คณะกรรมการสันติภาพได้บรรลุข้อตกลงครั้งประวัติศาสตร์สำหรับการปลดอาวุธอย่างสมบูรณ์ของกลุ่มฮามาสและกลุ่มติดอาวุธอื่นทั้งหมดในฉนวนกาซาด้าน BBC รายงานในวันศุกร์ที่31ว่าได้รับการแจ้งจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกลุ่มฮามาสว่าทางกลุ่มได้ตกลงตามแผนของคณะกรรมการสันติภาพที่จะปลดอาวุธในฉนวนกาซาอย่างสมบูรณ์และจะออกแถลงการอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้นอกจากนี้ยังรายงานว่าอิสราเอลยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นใดๆ

ซาอุดีอาระเบียเปิดเผยว่ากำลังจัดตั้งกรอบความร่วมมือหลายชาติเพื่อรักษาความปลอดภัยในการเดินเรือในช่องแคบบับเอลมันเดบนอกชายฝั่งเยเมนซาอุดีอาระเบียเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างประเทศที่กรุงริยาดเมื่อวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมเพื่อหารือเกี่ยวกับความปลอดภัยของเส้นทางเดินเรือช่องแคบบับเอลมันเดบกลายเป็นเส้นทางเดินเรือทางเลือกที่สำคัญแทนช่องแคบฮอร์มุสสถานการณ์ทวีความตึงเครียดขึ้นนับตั้งแต่กลุ่มกบฏฮูตีที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านในเยเมนได้โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียก่อนหน้าในเดือนนี้รัฐบาลซาอุดีอาระเบียระบุในแถลงการณ์ว่าผู้เข้าร่วมประชุมได้หารือเกี่ยวกับแนวทางริเริ่มเพื่อให้นานาประเทศร่วมมือกันรักษาความปลอดภัยในการเดินเรือในน่านน้ำต่างๆรวมถึงช่องแคบบับเอลมันเดบแถลงการร่วมที่เผยแพร่หลังการประชุมระบุว่ามี14ประเทศแสดงท่าทีสนับสนุนการจัดตั้งพันธมิตรหลายชาติเพื่อการป้องกันทางทะเลซึ่งรวมถึงประเทศจิบูตีในทวีปแอฟริกาซึ่งอยู่อีกด้านของช่องแคบบับเอลมันเดบและหลายประเทศในอ่าวเปอร์เซียเช่นบาเรนและกาตาร์สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ามีผู้เสียชีวิตมากกว่า30คนจากการปะทะกันระหว่างผู้ประท้วงกับกองกำลังรักษาความปลอดภัยในช่วงที่มีการเลือกตั้งระดับภูมิภาคในแคชเมียร์ซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของปากีสถานรายงานระบุว่าเหตุรุนแรงเกิดขึ้นหลังการลงคะแนนเลือกตั้งสภานิติบัญญัติท้องถิ่นที่จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่27กรกฎาคมโดยผู้ประท้วงที่เรียกร้องให้ปฏิรูปการเลือกตั้งได้ปะทะกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในเมืองแห่งหนึ่งขณะนี้ยังไม่ทราบรายละเอียดของสถานการณ์ที่นั่นเนื่องจากทางการได้ตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตในพื้นที่แต่สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างข้อมูลจากกลุ่มผู้ประท้วงว่ายอดผู้เสียชีวิตขณะนี้มีมากกว่า30คนขณะเดียวกันสื่อท้องถิ่นรายงานโดยอ้างคำพูดของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยว่ามีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเสียชีวิต1นายกลุ่มผู้ประท้วงซึ่งเรียกร้องให้ปฏิรูปการเลือกตั้งและยกเลิกสิทธิพิเศษของนักการเมืองท้องถิ่นถูกประกาศให้เป็นองค์กรผิดกฎหมายเมื่อเดือนที่แล้วการปะทะกับกองกำลังรักษาความปลอดภัยเมื่อเดือนที่แล้วก็มีผู้เสียชีวิตเช่นกันรัฐบาลปากีสถานกล่าวหาว่ากลุ่มหัวรุนแรงที่ได้รับการสนับสนุนจากอินเดียได้เข้าร่วมการประท้วงในภูมิภาคนี้และมีแผนจะเพิ่มการปราบปรามการเคลื่อนไหวดังกล่าวการเลือกตั้งที่เขตอื่นๆภายในภูมิภาคนี้มีกำหนดจัดขึ้นอีกหลายรอบในเดือนสิงหาคมทำให้เกิดความกังวลว่าอาจเกิดการปะทะเพิ่มเติมได้จบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

วัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวเจ้าหน้าที่ในจังหวัดคูมาโมโตะทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งร้ายแรงเมื่อวันอังคารที่28กรกฎาคมเพิ่มเป็น35คนแล้วโดยขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการยืนยันว่าการเสียชีวิตทั้งหมดนั้นเกิดจากแผ่นดินไหวโดยตรงหรือไม่ขณะที่การค้นหาผู้รอดชีวิตยังคงดำเนินต่อไปและยอดผู้เสียชีวิตอาจเพิ่มขึ้นอีกแผ่นดินไหวครั้งนี้มีขนาดหรือแมกนิจูด 7.1 และวัดความรุนแรงได้ระดับ7ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตามมาตรวัดแผ่นดินไหวของญี่ปุ่นที่มีตั้งแต่ระดับ0ถึง7หลังจากนั้นได้เกิดแผ่นดินไหวที่มีขนาดเล็กกว่าอีกหลายร้อยครั้งในเมืองฮิกาวะซึ่งมีประชากรประมาณ 10,000 คนบ้านเรือนและอาคารอื่นๆกว่า120หลังพังถล่มลงมาทั้งหลังที่เมืองคาชิมะซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ20กิโลเมตรปฏิบัติการกู้ภัยที่ศูนย์การค้าอีออนมอลล์คุมาโมโตะยังคงดำเนินต่อไปศูนย์การค้าแห่งนี้ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการระเบิดอย่างรุนแรงโดยมีคนได้รับการช่วยเหลือออกมาได้12คนในจำนวนนี้7คนเสียชีวิตและที่เหลือได้รับบาดเจ็บบริษัทค้าปลีกอีออนระบุว่าเหตุระเบิดเกิดขึ้นทางด้านทิศใต้ของศูนย์การค้าประมาณ80นาทีหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวพื้นที่ชั้น2ได้รับความเสียหายอย่างหนักเจ้าหน้าที่ระบุว่ามีคน11คนติดอยู่หลังปล่องควันของโรงงาน Nippon Paper Industries พังถล่มลงมาในเมืองยัตสึชิโร่ขณะนี้ได้รับการช่วยเหลือออกมาหมดแล้วแต่มีผู้เสียชีวิต9คนเจ้าหน้าที่ระบุว่าณเวลา 15:00 นของวันศุกร์ที่31มีประชาชนมากกว่า 9,000 คนพักอยู่ที่ศูนย์อพยพ374แห่งสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นระบุว่ายังคงมีการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกเกิดขึ้นในพื้นที่บริเวณกว้างและเตือนว่าอาจเกิดการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงได้ขึ้นอยู่กับขนาดและตำแหน่งของแผ่นดินไหวในอนาคตแหล่งข่าวหลายแหล่งระบุว่าทางการญี่ปุ่นได้เข้าแทรกแซงตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อพยุงค่าเงินเยนโดยค่าเงินเยนแข็งค่าขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับดอลลาร์ในระหว่างการซื้อขายที่นิวยอร์กเมื่อวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมและพุ่งขึ้นไปแตะระดับ157เยนเป็นช่วงเวลาสั้นๆค่าเงินเยนของญี่ปุ่นแข็งค่าขึ้นประมาณ5เยนแตะระดับสูงสุดในรอบประมาณ2เดือนครึ่งก่อนหน้านี้ค่าเงินเยนได้อ่อนค่าลงต่อเนื่องจนแตะระดับต่ำสุดในรอบเกือบ40ปีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่ากลุ่มฮามาสได้ตกลงที่จะปลดอาวุธในฉนวนกาซาแล้วโดยได้บรรลุข้อตกลงกับคณะกรรมการสันติภาพซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นเพื่อกำกับดูแลการปกครองในช่วงเปลี่ยนผ่านในฉนวนกาซาผู้นำสหรัฐระบุผ่านโพสต์บนโซเชียลมีเดียเมื่อวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมว่าวันนี้คณะกรรมการสันติภาพได้บรรลุข้อตกลงครั้งประวัติศาสตร์สำหรับการปลดอาวุธอย่างสมบูรณ์ของกลุ่มฮามาสและกลุ่มติดอาวุธอื่นทั้งหมดในฉนวนกาซาด้าน BBC รายงานในวันศุกร์ที่31ว่าได้รับการแจ้งจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกลุ่มฮามาสว่าทางกลุ่มได้ตกลงตามแผนของคณะกรรมการสันติภาพที่จะปลดอาวุธในฉนวนกาซาอย่างสมบูรณ์และจะออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้นอกจากนี้ยังรายงานว่าอิสราเอลยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นใดๆ

ซาอุดีอาระเบียเปิดเผยว่ากำลังจัดตั้งกรอบความร่วมมือหลายชาติเพื่อรักษาความปลอดภัยในการเดินเรือในช่องแคบบับเอลมันเดบนอกชายฝั่งเยเมนซาอุดีอาระเบียเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างประเทศที่กรุงริยาดเมื่อวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมเพื่อหารือเกี่ยวกับความปลอดภัยของเส้นทางเดินเรือช่องแคบบับเอลมันเดบกลายเป็นเส้นทางเดินเรือทางเลือกที่สำคัญแทนช่องแคบฮอร์มุซสถานการณ์ทวีความตึงเครียดขึ้นนับตั้งแต่กลุ่มกบฏฮูตีที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านในเยเมนได้โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียก่อนหน้าในเดือนนี้รัฐบาลซาอุดีอาระเบียระบุในแถลงการว่าผู้เข้าร่วมประชุมได้หารือเกี่ยวกับแนวทางริเริ่มเพื่อให้นานาประเทศร่วมมือกันรักษาความปลอดภัยในการเดินเรือในน่านน้ำต่างๆรวมถึงช่องแคบบับเอลมันเดบแถลงการร่วมที่เผยแพร่หลังการประชุมระบุว่ามี14ประเทศแสดงท่าทีสนับสนุนการจัดตั้งพันธมิตรหลายชาติเพื่อการป้องกันทางทะเลซึ่งรวมถึงประเทศจิบูตีในทวีปแอฟริกาซึ่งอยู่อีกด้านของช่องแคบบับเอลมันเดบและหลายประเทศในอ่าวเปอร์เซียเช่นบาเรนและกาตาร์สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ามีผู้เสียชีวิตมากกว่า30คนจากการปะทะกันระหว่างผู้ประท้วงกับกองกำลังรักษาความปลอดภัยในช่วงที่มีการเลือกตั้งระดับภูมิภาคในแคชเมียร์ซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของปากีสถานรายงานระบุว่าเหตุรุนแรงเกิดขึ้นหลังการลงคะแนนเลือกตั้งสภานิติบัญญัติท้องถิ่นที่จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่27กรกฎาคมโดยผู้ประท้วงที่เรียกร้องให้ปฏิรูปการเลือกตั้งได้ปะทะกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในเมืองแห่งหนึ่งขณะนี้ยังไม่ทราบรายละเอียดของสถานการณ์ที่นั่นเนื่องจากทางการได้ตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตในพื้นที่แต่สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างข้อมูลจากกลุ่มผู้ประท้วงว่ายอดผู้เสียชีวิตขณะนี้มีมากกว่า30คนขณะเดียวกันสื่อท้องถิ่นรายงานโดยอ้างคำพูดของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยว่ามีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเสียชีวิต1นายกลุ่มผู้ประท้วงซึ่งเรียกร้องให้ปฏิรูปการเลือกตั้งและยกเลิกสิทธิพิเศษของนักการเมืองท้องถิ่นถูกประกาศให้เป็นองค์กรผิดกฎหมายเมื่อเดือนที่แล้วการปะทะกับกองกำลังรักษาความปลอดภัยเมื่อเดือนที่แล้วก็มีผู้เสียชีวิตเช่นกันรัฐบาลปากีสถานกล่าวหาว่ากลุ่มหัวรุนแรงที่ได้รับการสนับสนุนจากอินเดียได้เข้าร่วมการประท้วงในภูมิภาคนี้และมีแผนจะเพิ่มการปราบปรามการเคลื่อนไหวดังกล่าวการเลือกตั้งที่เขตอื่นๆภายในภูมิภาคนี้มีกำหนดจัดขึ้นอีกหลายรอบในเดือนสิงหาคมทำให้เกิดความกังวลว่าอาจเกิดการปะทะเพิ่มเติมได้จบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น